อากาศบันิอิมฟัลงาสีจุนกิตังตารานิทอยอิไรนุเมตอิงากิคุณกตเรนิปานบาสกัตลิสิงห์มังกะสมาปันนิฟุนิปานมีเดียมเวฟมิเตอร์จะหุมนิพุดัสมิกอามากิโลเฮอร์สันิปานมารฟุนิทอยดาสันดอกสบะอากาศบันิอิมฟันกิทอรัมปะเรงตาบิลุลปุนัมบุอิโกงอนาครุมเซรี